0: ดังเวลาเศร้าสบาย
1: วิสัย
2: แฟมจอเดลเค
3: www.livefm.lk ที่ตัดปีนอว